0: มาสำหรับเต็งตังเต็งตังตังตังตังบุญลีลุงเซวูนิกินิกิกิมบาย langsung WA คุณลอนิกิ
1: เ
0: ก๋ะเก๋ะนิกิมาตุเร่กิมบายมาตุสุวนบอกยูลีคาร์โอคาเฟนดี้สัญญังเ
1: งว่าตั้งแต่ตั้งแต่ซิตี
0: ้เก๋ะมังก์มังก์